韩国格地库么在杜鲁塞外是个是个提当我在旁林尼米斯金皮纳嘎多米什拉我也来三是个铁宽我一百帮单呐亚卢迪是个提当旁瓦斯呐能多是阿冷呐我阿英又是大浪掉了多塔云南蒙多过门南跟着公盘拽布拉双双说是啊念在么萨库么萨是啊随行端呐怎么他没有蒙单双双说是啊过么点浪配双过端端呐จอมทัพมิวจอมทัพกระทองหนึ่งทันจอมทัพขะขะนองจอมทัพไซนุเรนีเพกามจูลำสแตนนากระไดมงกระไดจอมทัพจอมทัพลำจอมสตานงวยจอมทัพขมันนันเกากับลำเพสารวันตันนางาปลาลำมิวมีก่อยุนนันงวยลำนาจิตจอมปวดเพกราวชงังตัดดูไซแต่ยิ่งสตามลีก่อนนาสตากรูละมันทาอันเถียมงตัวก่อสุยาเนลาคาจูเอคูมูสังชงวนไอยิงกำกำคิงมลีมลีจามจัดชิสินิตโลครัตวาไซเทียมเรนสตาลง่ายก่อนนาสตามส่วนละมันนาจะผ่านเทียชพงตัดยังทำนาจานาสมชิลข้องกระทอลข้องมลีรจันนามงชวามชาเซียนละข้องมวนมลีคิงละข้องมลีจาจานเพมูสังชงวนลู่รจัดพังโคทำนาจานาสมชิลขู่กระทอลง่ายมึงอาดูมูทำลำท่ากำโจตัดแต่จากกำโปรโกยังกะดีคนรือข้องวันละข้องตุนนาประชาคมคูรับพระตัดยังไม่ได้มีเหยียนขิงประจัดหรือของจาดูตามจัดลั่นนามงชวามชานีมุนตาจังคาลำโกมูช่างจากกุมโพรตามจัดลั่นหรือไอลำเพทุสิตัดลูไซตามจัดเทศกุยชนะอยู่นามงโตนังโตชิสิญญ์ลังนาคมชมันชินจงป่วยกลัวชงวดไอมาใส่กุมลาโกคุยมีมิวสิญญ์คมชมันชินจงถึงหนูโกโพกลัวไซมุนได้ลังนาคมชมันชินจงมูนารามาอาลีอามาพงตักสู้จงกบ่าพงมูทามชาพงพงมสมทาโกจาตจิกอรองกมพะคิงมิชโคจามจัดเฉลงไงปินปรูลูไซชินจองชาทาชินจองพงเชื่อมลีโกขาพึงยอชินจองกะกะชินจองสนักกับชินจองนันกับชินจองลีไรไพเชอร์ชินจองเรชินจองมูลามกับปามงาทามงโตคุมชมาชินจองมูทานามาจึงจะผ่านเพและจากรู้ชิดคูหลังตัดไหลเกาหลุนนาและเบานาเกาจอยจะผ่านโกว่าอังหลุนนามงโตติ่งนาคุมชมาชินจองมกามูบุมจาจังคารอจัดลำทาอาจิวนสีแกรมูลูไอลำเพชดันดันลุงาไอแต่ยังชดาสินิปรลงายาชินียินามตาจงตาโทสามงกลอพังวะไอก้อนนายินามงโตมงจุดตัวแต่คูพวกคำไอมนำจะผ่านโกมุตุนนารถจันอาไอจะตามใจผงอังเกียนทามีวังมุ่งทางก้นนาลองมุ่งทางดูไอมีท่าลำคูโทสะตัดแต่มุ่งจุดตัวแต่คูผู้ขอมายผู้ขอมนำจะผ่านโกมอมลีจันตุนนามันยิงเราเดียนาจะผ่านทาธรรมจานามลีสกรุระจันหกคู่บุคังคูมีวังมุ่งทางเดียช่างวันนาอยู่หนามุ่งตัวนาชาสกุคันผู้ขอมายเว้นหนามุ่งทางผู้ขอมนำจะผ่านโกมวลมาจัดคิงมีมังอาจาตุนนามันยิงเราเดียนาจะผ่านทาธรรมจานาคนละง่ายกับทกรุระจันงาไอสิกรรมชาญิสกุลจะลาดูไอแต่ยิงสตามจันทร์เพื่อชิมสมญาชนิวาดูยังลีจางก้อนนาเสียงกับลีลาดูไอมิท่าลำเพียงละของไอคุ้มสมญิงสตาเฉลงไอเพื่อของกรุยาชนีมิท่ากดพังวะไอก้อนนาผู้ขอมนำโทสะตาได้จะพังโกหรือมีดูรุใส่เทียมไม่แรงยูนามุงโตสนาตันตงสิกรรมบงหลังกาคันนาชวามชาญิใจคอมเทผู้ขอมนำนีวาวาซาซาเรอาชักไลลำแต่ลู่ใส่คุ้มมีมงจิปลุชังหลังคำตับนีท่าตอนได้จะพังก้อนนาอยู่ยังเขียนละครไอ้คนครูหญิงคุยมีอุคังคูมีหวังมุ่งแต่เดียช่างว่าไอ้ไม่การประชาชนผ่านโกเสียมประจัดจันตุนนามันยิงรอเดียนาจะผ่านทับทำละจานาคนละง่ายรอจัดลุใส่แต่ยังก้อนนาระวายังหนูเจ้ามุตุมงโตลันพิงกังวังโหซิงกังวังโตนิโกหนึ่งท้อนการบูนิก้อนนาจากกัมพรกิเคนลันนาช่องไข่จามกสิมดุนครัดวันนาไปยินโตโนจูสีกโลชพรมกัมเพอาจารย์อวะจึงคาชกัดวันนาหนึ่งท้อนสวามชายีเพเนียชากโกมูสังจากกัมพรตามจัดลาชงวนขัดวังอาไอย่าเตียงว่าดูยังเฉินซินหนึ่งท้อนท่าไปยินโตโนจูสีไข่ตัวในครั้งชากโกมูมจัดจ่าจันดูรุไซแต่ยิงสตาร์ละง่ายก่อนนะสตาร์สิงห์ละมันท่ามุ่งแต่ติ่งนามิท่าลำคูโทซาตัดแต่ผู้คอมนำจะผ่านโกกระดีคุณประชาตูลุนนามันยิงเราเดียนาจะผ่านท่าทำละจานามันดีกระทกละง่ายรัวจันนาระเบานาเราจ่อยจะผ่านโกกำลังไปตูลุใส่ย่าเตียนว่าดูยังเขียนละครของครูหญิงยินนำตาจงตัดเตียนแต่ฉันหลังมาตูชประตัดไอจากกำพลจะผ่านโกยังกระดีละจ่าตูลุใส่ยินนำตาจงตัดเตียนท่าอันเถียมุ่งแต่เถมาการคันนาแต่ฉันละจ่าคนจังโกอันเถียมุ่งแต่นาแต่ฉันอยู่สาคันและง่ายเถียและง่ายบางตัดเสถียรไม่เร่นมุตุนมโนยอเดียนสมชื่อสิญญาลินี้มีนาแต่ฉันหลังมาตุชประตัดแต่จากกัมพลจพังโกยังกระดิษดังตูลุนนาแต่ฉันก็เสียงกันรากโกแกรกจาไอคูเรงาไออเมริกามุ่งแต่งกุมสามกัมเทลังพูนเทศกุยาชินีแต่นุสงกวนปนราธาเลยกาสปรันนัดจนไอชีเตียงตรงกอริยามุ่งแต่งไว้อ้นมุ่งโบจิงเจิงเอ็นเถียเขาไอมาจ่อชิโก้ใครชงไอเดียนท่าอเมริกามุ่งแต่งยีตึงตากรุยามุ่งแต่งยีเทเพียงกุนพิจารณาในมูจอมกุลไอลำเพมีแกรมเปียวไองาไอ
特朗

ครอบนัวผู้เนานี่ยาปังตันไล่วายมค่อนได้ก่อจังหุยเจินค่อนในจึงไข่นัวสการเซียนงวยมค่อนเรมาตุนนาสรามาจะคงถูกค่อนในดินชวนสั่งงวยมค่อนไปปังตันนาจอมแต่อยู่กะ

มนาวนาวกะตูซาว่าไอจำพอวนปองผู้นาวนี้มกินจังคู่นี้ย่องออร่ายุงวินเซนเทกามนอนมนาวกะมาตุนนาสรามะคงฉิวเฟินคอนไอคลุ่มกงดอนออร่างูไอมาคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正扩大天文显示会，
4: 当代时装版纳，
3: 李松武师傅，
5: 广播涵盖儿童，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองเชียงนานดำไม่เป็นอาสิ่งปล่อยคำไต
7: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองเชียงนานดำไม่เป็นอาสิ่งปล่อยคำไต
6: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวทุ่งเสียงเลี้ยว
7: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวทุ่งเสียงเลี้ยว
6: พี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดิวซาจระอาขิงตันเคยคำบอกเลยเขาตีตันเคยตั้งไหนได้ตีรักบีคุยรงต้องมัดเชียงเซมินท่งจือหันหน้าได้ปักปีเต็มซูเปอร์ชินบนโบห้องไข่ชีจินพินตันคำหนักดาเซนไว้ช่างไว้คุยห้องไข่คุยจูจ้าฝึกเห็นปองจอมชีจินพินจงสู้จีตันคำหนักดาฮีดอกรองชีดีดักรองเลยรองปองการตีสร้างขนทั้งนาทาไฟลูกตาดีถึงเบิ้งเบาจำได้ปีน้องปินผู้มาหลงหลางลองปองเห็ดครึ่งขวางเลิฝ่ายกันในร้าติคนมิ่นดีปีฮิดอกครึ่งขวางมาชี้โสคึดถึงเหงห้าปากห้าสิบก๊กเตียนฮงโคเจ้าสอนเปียงจ่าตั้งกระเทือกุนปองการสิบเปิ้งหลงดันก่อนป้าเอออาเมียสามสิบแปดปุ่นห้าเหงสองปากโกเซาได้ส่งเงินดับเติมมาชินตงเสียนจอมเปียงจ่าโคโซเอ็งเบิ้งฟิ่งเปียงโอปาเตกับปองการฮิดเดียนปองกึมข่มกูเฮอ้องจุดตันเซาดีเติมมาปีได้เดินเดินถึงเดินเจ็ดปกฉาคุณมึงนักตึงเก่าปองเห็ดได้ดิ่มวนสำคักเบกากันหน้าจื้อจื้อคุณปองการตัวรอกตีนักตึงเก่าหมอกว่าห่มกูเอิ่งตีหิมหวมเช่าเสียนในดิ่มตีดิ่มวนในทุกคู่ลองดีตั้งงามกูป่ากูฝ่ายย้ำในเจ้าฮับถ่อมเขาจะตั้งมือจะได้จงกงจงจางเรื่องตาช่างไว้หุยตั้งเติงกูเย็นดุ้มเฉินชี้ตั้งเติงจงจางจินไว้บ่เดินเปียดได้17วันกลางเหลือดูยืนมินตาขุยทางบุญบูห้องคายขุยหลงต้องมัดผู้ปองจอมรองคือคักบักคือสู้จู้อีกผู้ปองการคือคักผู้ชั้นไกจิเกอร์มินกัดปองการบางบูกัดปองการล่าเสกกัดปองการตกดอกเติงผู้ปองการคือคักวันหูได้ดีเสกขุยจู้อีกมีที่เปียกตึงทรงโก้เชียงเจมินท่งจือหันหน้าได้ปักปีเต็มจงกงจงจางจงสู้จีชูสีเลยตึงกาจงจางจินไว้ชูสีชี้จินพินต้านคำหลักลาดจับเจอหวยต้องมัดกี้ชูใจคึกเจียงเจมินท่งจือชูซาฝึกเห็นเจอคู่คึกขำเจียงเจมินท่งจือสู่ต้นตั้งตั้งคนเมืองกว่ามิวตั้งเติงเอาละการเสือหวยชูสีมีที่แปลกตั้งจงโก้เท่าโถกะกันหน้าเจอเมื่อเดินเปียดได้17วัน

0: ขนตั้งหน้าทาไฟนกตาดีถึงเบิ่งเมาส์ตีไปโจรันสามได้พี่น้องเป็นผู้หลงหลางหูอึ้งลอยลูกเห็บมันโคตรสิเข้ากะตั้งหูอึ้งลอยลูกเดือมันโคตรตกกะสำดัดสมาโคตรจอมตั้งอึ้งลอยลามเข้าดึงใดผู้โคตรพอกกันตั้งอึ้งลอยอยู่แล้วมันลูกสองป้าโคตรบ้าชู้กันอันผู้โคตรบ้าสิบเอ็ดปีใดผู้อยู่แล้วอึ้งลอยตั้งดึกฉีดปากหกสิบห้ามีใดโคตรพอกกันมาเฮ้ยจำมาปองเห็ดลากันหลายป้าหลายฝ่ายภายเพ้อโคตรพอกอึ้งลอยเห็ดดอกรองดีมันมาลองจำได้เป็นผู้เปิ่งในดีเปียออกลองตีสร้างขนตั้งนาทาไฟป่าวันตกไปจานตีแล้วตึงกาเฮาเก็บปดได้รองจับตั้งจักแล้วพุ่นตีป่าจังจังหือเหตุนั้นเปิงเดิงเขาสอนปีได้มาลองปองเหตุครึ่งขวางเลิกฝ่ายกันไฮล้าตีเว้งขนมิ่นได้ดิมวุ้นคักเบ่มาหน้ากันมันเหตุได้ดีเตอมาเจอเจอมือสองหิงปลายเศร้าห้าปีลองปองเหตุครึ่งขวางเลิกฝ่ายกันไฮล้าตีขนมิ่นเหตุดอกครึ่งขวางมาจี้โสขึ้นถึงเห็งห้าปากห้าสิบก๊กตีเยียนอยู่ตั้งเซินเป็นดำสีเปิ่นนั้นเขาสอนไปได้มาห้องโคเจ้าจู่จ้าปองช้อมขึงออกว่องที่ปือเจ้าไว้เจอสอนเปียงจ่าเห็ดบูดินบูต่อมที่เจียนซุยเห็ดขึงกินตั้งเยี่ยมกูเชี่ยวมีเจียนมิวมีตีเปียกชื่อได้สิบเปิ้งหลงปอนปลาเฮออาเมียสามสิบแปดบุญห้าเห็งสองปากโกให้กาปองเห็ดล่ากันดีดีถึงตีปองเห็ดล่ากันชื่อได้เหยาตั้งหลงเซลได้โสขึ้นถึง58กุ๊กเตะเข้าเหงปากบุญเย็นเขาสอนไปได้มาจินตงเสียนตีวิ่งผัวจอมหลังฟิ่งเปียงอุปาเตะมาปองการข่มกูเหตุจอมปองจอมเปียงจากโคโซหุ่มิดหุ่มปองล่ากันโตกันในเฮืออาเมียเสียนมิเจอโคกะข่มกูอังสุตันเซาสำเฮือฟิ่งเปียงอุปาเตะมาหมักตินลองเหตุตั้งปองเสียได้เหตุเดียนปองกึมลองข่มกูอังสุตันเซาป่าวันตกไปจันตีมึงจินดันเฮาลองข่มกูต้นเด็บโตเยตั้งรองคากไปล่าการตีจินตงจำได้เป็นองเป็นผู้ยามในตั้งเสียนลงไม่ลงตอกสารโจและรีปากใจ42ไปตองห้าว่องสู่ตันเซาดีเข้มจะเลยดันถัดกันเปียดปีเป็นเหตุได้ดีดันลูกเดรายหุบไปดันได้หูมือสองหิงไปเศร้าหกปีเดินนึงถึงเดินเจ็ดตั้งเติงการจักบิวหิดจากป้องหลงในโซเล่สูงเงินดำตื้อมาแล้วดีปักเลยห้าป้ายสามโซปองการเสื้อขายครึ่งขวางกุ่นคู่เข้าตึงออกตึงตั้งหลงดำสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปักเลยสิบเจ็ดป้ายสามเลือปานเบิ้งใส่โซตื้อเงินเสื้อครึ่งขวางกุ่นคู่จึงเลยตั้งหลงโซมันดำสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปักเลยสองป้ายหกปกจ่าคนเบิ้งตึงกาป้องเหตุได้ดิมวุ้นช้ำเหตุได้ดีตื้อมาเจอจอมหลังใครหมอกทรงทงตึงมีดีการถือรังผู้สมวันปนในสุรสื่อเจ้ามีที่ดันว่าผู้ดีเฮอร์ฝ่ายป้องกันล่าศึกตีตึงมีดีการตั้งตึงขันโก้พุ่มกันเดียนไล่ศึกได้ย้อมป้องเหตุล่ากันมันก้นไข่หมอกอาจ้องตู่ลวกตีเลือดตึงเกาดิ้นเจียนเมื่อเดินเปียดได้สิบเจ็ดวันบอกว่าหุ่มกูอึ่งตีหิมหอมตึงเช่าเชียนดิมตีดิมวุ้นเต้าโทรองกลมปองบางบูมาเก็บปลดรองตังทุกโค้รองดีตังงามกูป้ากูฝ่ายได้ตัวถึงเบื้อเดินเปียดได้สิบเจ็ดวันตั้งไว้โดยจุยดาจนเบื้อเดินหกได้เสาสี่วันปู่เป็นเพียงสันดักแห้งเหตุเออก้นตายกะไรผู้คิดถึงหกเหงสี่ปากสามสิบแปดโกฝ่ายให้ฟังเพชรเห็นตีตั้งไฟดีปินเบื้อเดินเปียดได้สิบเจ็ดวันบอกว่าวงในก็เปิดถัดกันตกฝนหลงเหตุเออปู่เป็นพี่ดำดุบดำร้องตั้งพี่รอยกันรอยถูกจุไรตัวถึงวันนั้นตั้งไฟดีปินตั้งเติงปุ่มีกุนห้าปากไปเปียดบุ่นโกฮบเจ้าเพ่เห็นเฮินยีจือใดดูเดี๋ยวกะหลำจอมหนังฮบบายถัดกันไหนวันใดก็เปื้อตกฝนหลงปู่เหตุเออกุนตึงไฟดีปินใต้กะเสาสามโกอันเจมเคยต้านใครใดเป็นขอสตั้งมาเป็นผู้เสินต้านใคร
1: เปิดเห็นหูรองเข้าใจมาอามิวปัดฟันต้านเฮินเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
0: เมื่อส่งเห็นไปเศร้าห้าปีเรื่องสิได้เศร้าเปียดวันชี้จิ้นพินจงสู้จีอยู่ย้ำห่มจมจงคว้าเช่นกู้จงกงขุยตีตั้งได้ปักปีเต็มจิ้มขุยหลงร่องรู้สังสู้ผูกัดปองกันตั้งผู้หางเริงเหตุการณ์ได้ดีตั้งเติงต้านคำนั้นชี้ออกดูจังขำคากเบย์ร้องเข้าใจ เอาก้นเบิ่งเฮ็ดดีดัก

0: ผ่านปองอ้องเฮ็ดล่าการตั้งรองปองการเบลดีได้เต้าโทเฮ็ดดีรองขาโซล่าการเฮ็ดซ้อมรองปองการเปียงจ่าตั้งกัดผ่านปองรองเบิดจะได้มาเมียงกายังมันเฮือก้นการดำไหลตั้งอาเมียเหตุการณ์นั้นได้ปิวจ่าสาใจตั้งมีรองจำได้ดำมาเจอ
1: 晴光壮壮，通州傍河。
2: 晴光壮壮，通州傍河。
1: 晴寒晚晚，孤单伴人行。
2: 晴寒晚晚，孤单伴人行。
0: 比龙老可当来有六杀，如来阿庆博来。โฮคำหมักเดิมเบิงคำเจิงมาปล่อยให้อื่ตั้งไหนถ่อมเชียงฮับถ่อมคำหมักเดิมเบิงอันห้องว่าห้องกบบ้านเมืองบึกเลย

0: กองปู่พวกได้ปล่อยแม่นเอาสู้ต้องหือพี่รองเฮาเขาตั้งหลายอยู่ดีซ้ำซะ
1: 云南先生 boys 马空是八大中破嘎天先生 boy 那个爱
2: 云南先生 boy 什么那空是八大中破嘎天先生 boy 那个爱
3: 是干么的那空那么难你那浪那是干了中东一个将这面面容差不多爱那咱应平爱点配多么散木路爱子碰个吧不应个去帮爱铁破碰塞สีจินพินอาจังมงกาโคสนไอชิกามงโตรับโตถึงเรื่องมงกันรับโตสพองพอพองนาตรงคงมุมดูสีจินพินอาจังมงกาเทบุจนมุดโดนมิจสันยิเพออาจอมชาจอมชินไลชิกาตาลีกวนนาชุดีดูไอมิทาลัมโกมเดียนมูทากระบะไอรถัดลัมลูลาใส่ง่ายชิกาคุยมีมิวนาแค่มกโลสโปรดงแรกโลจังลัมลินยังมีนาโลสโปรมนุษย์พังโกยังดีคิงมีมงาจามงาชิดูลูใส่ง่ายชิกาจินตงกังวังนี้พงดังผาจิสจำอุบดีดราก่อนขังลำแล้วข้อมกาคูงกุนจนนามานานกันราวันนิชกุมชิงังสกังครัดว่าไอชิกาตานิสตาลง่ายกว่านาสตาสิญนามันทาอันเถียมงตานมงจึงชาจาสกันภาษาโกเกรเนคูเรนนานันไอกระจาไอมกาเตซึ่งคาดว่าจัดว่าไอภาษาคูเรง่าไอง่ายชิกาสิกาที่ทั้งหมดแต่พังลินี่มีสิจินพินากาโดมิชินลาง่ายหลักสันสิกาเถียมคนงี้ไปบังตันนาอยากรู้เดียสิกาที่ทั้งพังวาสนามีว่ามงตานสุพงปาดีมงแต่มงจึงฉากสารับโตถึงเกรมุ่งรับโตมงอาหมูกุนดับมงแต่มงภาษาปองบันรับโตกึ่งโจเพียงมงรับโตนี้นทวิชิตสิญญาจพอดมงจึงฉากสปองถึงนุกบาโกคือปองไอเทสปองกบาพบพงนาคือคำไอมาคือซื้อมาสามชาคือคำไอสุกตาอาตังกุมลามชามงมาสามชาเทียนผาจิมชาไม่การมาด้วยมขยมชามีว่ามงแต่หลักสังเลยจ้องรองไอเชยหุยจู้ยี่พงชงรามซาคือคำหนึ่งสามกรรมอาทับกระจาไอไวออนมชาจังเจอมินซาปราไออาเตียนอาจารย์ยิงพริ้งไออาเตียนแพตัวมัสสัตมุกโลไอมีว่ามงแต่สุพรรณปาดีตรงคงมุมตูมงแต่ถึงยังอุบกึ่งโจเพียงมุรับโตถึงยังอุบสีจิมพินอาจังมงกาโคจนในชลอยจนถึงตัดไอจังเจอมินมิดรุมอาคือคำกรรมแพมิดดุมจังเจอมินมิดรุมอาโจทุมไอประเลียมยี่แพทรงจุงจอมเชนลาปาดีดิงมงแตนติงนาอามิวชามงจึงชายียองมีว่ามงแตนหลักสันเลยจ้องทองไอเชยหุยจุยพงชงรามสามกามแพมตุนนาชงรามเตียทุสิชังวาลูคราอุงกุนโจตัดราไองาไอสตามสันทวิชิสิญญาชนีมงโตรับโตถึงเรียมงกุนรับโตสปองพอพงนาตรงคมมุมตุสิจิมพินอาอาจังมงกาเทมจุนมตุนมีทศนีแพอาจอมชาจอมเชนลากึ่งโจชังอังนงไลกาจะพองมีจะสัตญีทอนชนาชินลาเรนนาอยู่นามงตัวนากลัวสตุมยินดูลำนี้ส่วนสโปรตัดคุ้มซุปไอคูแต่ราจาไอคูปาดีกวนคังตั้งชนาลำนี้มาตัดลายิ่งสุนเขานามกบกาเทะลูช้าในมามุนนี้ลำปาดีจองมูปงลีชวามชาพงมุสุมมูปงลีเรนีแพจอมตุปองอยู่เรมาไอมงตัวรับตัวมุมตุวังยิงจะพองสาจูจมูไอสตามจันทวิชิสิญญาธาตาลีสุลีวันเลงไหลลำโกนาเกาหลีปุ่มปุ่มคูกตาไหลลำทูมเตียนไอหมูธาอาชักไออาจุนสิลูลาเสถียรเรนปุ่มคูกตาไหลลำโกนาอิงแคมคนเทนับบัตรงานจาลำคนอาราชาดีทูชังวาไอลำแพมาด้วยจะครั้งตัดลุนนาแล้วข้อมกามันครุมไรทูมเตียนไอหมูอาเตียนฉลงไงยิงกโลไอพังกากตานามีตาสิญญาจากรุษมงาทรงไอชาโกว่าครุ่มคัดเสถียรเรนพังเดียมกาลำร่วมโลคูอาราชาดีทูมเตียนปุ่มคูกตาไหลลำเราถูกครั้งตัดนามาตูงางกลางไอ้เปิดกระจาเตี้ยต้อนดูใส่อาจุนสินได้ดูละไอ้ลำก่ออันเห็นมุงดันสินดาตึงตะวันแรงลำโกมเตียนหมูถามุงการจริงแกรกโลอยากไอ้หมูยิ่งงำละไงไปยันจังก็ไอ้ลำเพสตันตันลุงอ่ะไอ้แต่สมรรถยิงรัวยังคุ้มมีมิวนาใครมุกโลสเปรงไรกโลจังกโลสเปรมกำก่อเกรนัยก็รัวจัดไอ้คนเร่นนาปวดกลมตุ้นนาชิงงางชิงกลางล้าลุใส่เขียนด้วยของไอ้ความงานยิงความมีมิวนาแค่มุกโลสโปรดงไรกโลจังกโลสโปรมนูโกเยี่ยงกดีขิงมีมงาจามงาชิดุนนามงโตติงนาชองคังโกอังลุงาไอแต่สำหรับยิงรอยังหงโฮมตุมงโตนี่โกตุกุสุกงจะลำแพตามซอกเรนนาเจนช่วยชุมไรกโลมชาโกชมีเสียงกโลสราเรลักษณ์มิงกจามกามบุงลีสีแพอาจอมชาสุบันชลาตัดเรนนา

0: Mishaam rai siyam sum muon mitsa kiyong mga lukong sa jan pe shak kawan a zom sha pae toan shungun lu ren na tam la lu ai pung li shprai tung kung tpan ko yang gdi mga shim sat rizku wan mi du lu nga ai. Ndai zom rai ning roa yang puwa miu jin tung gong wang ni go pung tang pa chis jam upti dara guang kang lam lukong mga kun ngun jo dat ren na shuwa msha ni manan kanda mga mga ai yu zi sat lam shidum chprang dat ren na daram sat lam tie amyu myu re lai sat ni pe jituk dat ren na yu na mungto sunda tung ta mga manan kanda wani shikum pe shingang shikang dat ren na amyu su lo du krong chkai mga mga tie simi kha lam nga ai tang madang zo ai ku zeng kha ro jat ai jin tung gong wang gom dien dat lu kha shikut khat wang nga ai ya dian wa du yang geng wang ding ta na nam ling tu mgap ai japan go tam na za na sing yi shi le kong ge tok ma ma nga du ma nan gen ram sa japan go mu tu mu noi ma zan ning dang ge za ai zang go ren nga ai ta da na japan kon na yu yang jing le kong ai kon kru ning shi da le ngai kon na shi da sing yi de man ta mung dan ding na khang ge ba ai zang mo mu gam ro za japan go ma ning ro dian na japan ta tam za na ma nga ge tong sum ro zan รงแรมไม่การเดียนะมริชังวาตุจพระตาไดตรงคงจพันโกมันยิงรอดยานัจพันธะทำประจานาชื่อสิญญกทองสมรจันพองชิงราลังชยมพกการงแรเททำจังเสียตัวตรงคงจพันโกรอดยานัจพันธะทำจานาและข้องตอกรุรจันนามงจึงชาจัสกามสาโกเกรนไอคูเรนนานันไอกระจาไอมกาเดียจึงคาคัดว่าไอมสาคูเรงาไอแต่ยิ่งสตาร์ลง่ายกว่านะสตาร์สิ่งนั้นมันท่ามุ่งแต่ดิ่งน้ำมิท่าลำสกรีนตัวไอสุกันท่าแต่บางทัดไออารังกมพรชพันโกยังก็ดีขิงมลีมลีจากรูตุนนะมันยิ่งรอดเดียนัชพันท่าทำละจานะและง่ายถ่องมจัดรถจัดง่ายมิท่าลำกรมเดียนลำท่ารังตัดบางไอลำยิท่าอายุกจามูลุนนะชรามยันจากสุการพงชิงนาจึงขายรถจัดลำมัตูงวนกบ่าปัญญาตัดดวงง่ายสกากว่านามูลุไออันนี้กับมุ่งแต่กุมสามกัมเธอลังผู้นั่นแต่ละบรันท่าแต่โน้สุ่มกับปุนาท่าไลกาสบรันน่าจุนไอชิโก้มุ่งกบดับนิเพออันนี้กับมุ่งแต่เทตึงตะโกริยามุ่งแต่นี้เพียงคนจอมพยาตันไอครั้งหนึ่งบางเพอเกรชย้อมก้อนาคูพิชวนตัดใส่งาไอมุ่งแต่ไม่กับตุ้มไข่ตับกาจอยมาชาลิงเจียนนั่นเพอชื่อสิ่งยาชนิดจุนไอตึงตรงโกริยาจินลมจิมราสิมซาลูครามกบมกาจินลมบางคังเพมงมสาคูยันเลจังลาลูคราทุชมครดวาไอลำโกมกาลำชกูญีอาอายุอาราเททุกขไองาไอแต่ชานาเตียนสตามจันเทชสิญญาชนิวาดูยังวินุยรุลามงดันทาสตากรุนเทคุมลิยาชนินานังนอนกบาอามโจซิมาเตมชาจพังโกคิงกรุมลิจาสมชิมซาดูไซฟิลิปปินส์มงตันจารำต่อพังจินยำต่อพังเขียนไว้มุดับนี้อันเธอชื่อสิ่งยาชนีตังชนาตัดไออันแต่ละบรันมุดมันหน่วยมรังกบ่าทูไอเทมรังกบ่าอาเมจโอปิมพลูไอคาโมรูชุนกำจีรู้เรจินยำนี้อาเมจโอแต่ชนีว่าตัวยังฟิลิปปินส์มงตันติงท่าจินยำครัวไอเมชาจพังโกวายมงามวนมุดจัดตูรถทำไอก็กับเรนี้เทียนบัดงาไอสุยานีถาตัวในจุพันก้อนนาอยู่ยังแต่จุมรายะระว่ายังมรังกบ่าอาเมจโอฟิลิปปินส์มุ่งแต่ดิ่งท่ามชายมรัยคนผสมชิมัดงาไอชิกามแต่งาคมหนุ่มนางนี้แต่หลังนาชิกาโกองไม่ก้อนนาและจังสบายด้านเฮเร่มุดุนนาดิ่งยี่มีสิจิมพินนากาโดมิชินลาง่วยหลักสันชิกาไปบังดันนามีจุสันนางชินลาเทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจุมลำละมอดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสิจิมพินากาโดมีสินลาทิ้งคงเหยื่อสมนิงสตาสิลคงคุ้มสมยาสินีตรงคงมุมดูสิจิมพินกันจวกทองทอนปงลีจะพองทะมงกาข้อจุนในสิเลยมดุนสบรอไอพามจวกงูดิงสามเพมงดออุเพลิกุนสมุนไอไรและจมก็ชาสกุนันนี้ยองสมดครัดวันนะในมัมขยายอุ่งกุนเข้มจริงไออุ่งกุนตุสไลไออุ่งกุนนี้สดลั่นนะครักชาเข้าหน้าแพ้มกบลูนามตัวเรียเสร็จแล้วอันเถียปูกาสุยาในมัมลำกระกโลไอมินอุ่งกุนมกบยาในมัมไขมดงไอมงโตเถียกันวังนี้แพ้จากุมโชกบาจูไอลำกโลชจันนะในมัมไขมดงไอชานันนี้อาอายุอารากบาจูไอจะพงครั้งคุ้มซุปยาครัดว่าในมัมไข่มดงไอเกินวางไข่มูลำแพะมดงไอลำทาอายุมูลูจึงคารจัดลูในมัมกราวโลไข่ไอนี้แพะกราวซุ่มชงุนไอลำไม่กลัวไองาไอ
1: มุขันมวยเทียมีปุ้มมีอยากลำ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正破价天五千出会
2: 当代十三分呐，
4: 你所有财富
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了不要毛干带皮心放好干中没弄发电，为了高山美
7: 奉陪爱心爬山云南，不要不要毛干带皮心放好干中没弄发电，为了高山美。
8: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในข่าวสารใหม่บอกนี้ได้เพียงนี้มีพร้อมโจจือจำจังจะมินทงจือวันเกิดได้หอยปีขบควายอยู่เวียงเปิดจินอุทังต่างความสิจินพินปากกับผลนักเส้นไว้ช่างไว้ขวยห้องพร้อมโจเข้มใจทำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสู้จีปากกับผลนักจีเนี้ยใจนักนั้นนำสางการมุ่นเงินฝ่ายไปจากงในเปียงของสางให้นาดีเมืองเสียนี่หอดถึงปั่นหาหอยหาสิบกดเย็นการทลาทำการมีติตังสิบจองลงตีคงโคเจ้านี่โจป่าจมนายฮากัดเฮียดได้38เหมือนกุนไปการเผียซ้อนนาจังโคโสการโดยตามอาญาห่างเตียงตีเจียงตรงเสียนี่กบป้องกันเขาเฮียดดังหมันซ้ายเติกกันสัพสาดีธรรมจัดนั้นปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินเจี๊ยดการสั่งเตียงวัดถูภัยมึงตังกุ้มตังพระเตียดโดยตามหมันเวินจานออกการไหมได้ได้ตีพระเตียดว่ยหน่วยรวยลาปัวเกิดจองการเพียนไว้ปลายป่าหือหกปั้นสีหอย38กุ้นตายเสียประเดี๋ยวก้อยฟังข้าวในข่าวสั้นไหมย่ำทีจงกงจงยังเจินตาช่างไว้หวยตังพระเตียดกัวเหวียนเจินเสียตังพระเตียดจงยังจินไว้วัน17คำกลางในอยู่เจินมินตาหุยทางอุทังยกพร้อมพร้อมลงจือจำจังเจินมินทงจือผู้บินวูชานไกจีเกมินจ้าเจินจือจ้าจินสือจ้าวายเจ้าจ้าผู้กวนอ้อนเดิงเปิงสะหวยชู้หีมีดีตังพระเตียดจงกงพระเสิร์ตอันวันกระไดหอยปีขบควายสิจินพินผู้บินจงกงจงยังจงสู้จีจู่สี่พระเตียดจงยังจินไว้จู่สี่ปากก้ามขนนักเดสำเนียนสุกเสามองจอมจังจะมินทงจือเหตุการณ์ตกตีเป็นดีพระเสริฐหำเหียนเปียซาจินจาดีจังจะมินทงจือเทบาเทียมยังไพมึงจูภาษาตังพระเตียดเอาเริงเปิงเสวยชู้หีพระเตียดจงกัวมีตีต่างนั่นคือบ้านเมื่อหนาไปเป้าขาดเติ้นเปียดดอกออก17คำเส้นไว้ช่างไว้ข่อยห้องผอมโจขยำใจหำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสู้จีปากก้ามขนนักจีเนี้ยใหญ่นักนั่นทำเหียนนังสืบเฉียนใจความผอมโจจงยังเตี้ยจะฝ่ายการนั่นที่ว่าความเฉียนยีสั้นเห่ากระดามไปหับฟังข่าวการปรึกษาการเกิดป้องกระทิงห่างเตียงตั้งนั่นคำตองการหักซาให้หน้าการสวัสดีมาเข่าเม็ดนำการเกิดป้องตั้งเสียวการเกิดป้องจมร้ายหมู่จมฟงหนีวางเงียนผู้เป็นสเวสุจีเป็นเก่าจูผอมเล่นเปียดดอกอ17คำตังละท่าเดียนเปิ้นดินเกาหลีกงซันตีตังละท่าตังตาดีทั้งรวยดีนี่เฮ็ดได้ตกตีเป็นดีจองการนี่เฮ็ดได้11ปีนำเลิกนี่มี7หอย65มีเปิดการสั่งเตียงโตมากนี่เฮ็ดดอกการตะเก่าหมั่นเวิ้นเขาซ่องซ่านปีนี่มาจองการจากงในเปียงของสั่งให้หน้าคนเมินเสือนี่ปงนึ่งได้ดีการตึกปืนสั่งเตียงนี่ได้หมั่นคันปี2000ปลายสหาตัวนำสางกันมุ่นเงินกันเฮ็ดสั่งจากกงในเปียงของสั่งให้นาทีเมืองเสียนี่ฮอดถึงปันหาหอยหาสิบกดเย็นการกัวอยู่ตั้งเสียนี่เป็นไปอ้อนเขาซ่องซ่านปีนี่มาคงโคเจ้าใจเอาเตียงการเตียนในบันมังหันออกย่างกะจำการทละทำการมีติตังสิบจองดงปองดังผู้ส่วนซึบปันหมอปันมีที่เจียนซุยผู้ส่วนซึบนาจางเปียงเขานุ่มโบเชามีเสียนฟงนี่จัวป่าจมไล่31เหมือนกุ้นป้ายนี่5ได้การเฮ็ดพากดถึงตาสดายการเฮ็ดสังจูเจอจูจองนี่ฮอดถึง58กดเหยียนป้ายเขาซ่องซ้ำปีนี่มาเจียงตรงเสียนดีพั่วเสือนี่ออกย่างเขาเฮ็ดการเพียงหนึ่งนาจังโคโซเลการหลวยตามอัดย่ามาห่างเตียงห่องเฮ็ดจมไล่ลงไล่นี่เขาเฮ็ดจองการทักษาธรรมจัดยิ่งดีคัดเคียงต่างหมันซ้ายตึกการทักษาสรรพสัตว์ดีธรรมจัดบันเมืองไปหุ้นไต่ช่วยหุ้นบันตกนั่นก็เตรียมออกเข้ากันไหมเจียงตุงเขาเฮียดการหักซาธรรมจารยิงลีไล่เจอได้อย่างเดียการปุ่งนึ่งเปล่ามีไอ้เบอร์เฮาหุ่มมีนำเขียมนำนี้สุง

0: ั่นประเดี๋ยวดังเสียนี้บ่มีป๋าใหม่คือเข้าพบผีฮอดถึงหอยปุ่นได้72ปุ่นปลาย05คมธรรมชาติได้ดีตามการเปลี่ยนปีมานี้อำมาคำดีมาซ้ำดังดวนวัยซีเสียนดีดีจินเจ้ายกเฮ็ดจ้องกันเพียหนึ่งเลื่อนในเลื่อนนั่นปี2826ตัวเลื่อนเปลี่ยนนั่นออกมานำหือผู้ฮัดเดียนเหนือตัวผู้จีนำฮัดเดียนเหนือตัวเปียถอยกุนป้ายนี่เขาพร้อมดินักมีเทียบาเทียมยังกำลังฝ่ายไปกันดินแนวพอต้องในบันมังหันเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีดับตามกันก็หอมสอนว่าจังได้หูปี2826ตัวเดิน1ถึงเดิน7กันก็อีกเทียมการเวียกเครื่องจักรคมปึ้งขึ้นเด้อตั้งพอดีอีกเทียมหอยปุ้นได้หาปุ้นไปซ้ํากันก็ฝ่ายไปซื้อขัวเข้ามาค่ายขอออกตั้งพอดีนี่อีกเทียมหอยปุ้นได้17ปุ้นไปซ้ําคงโขจกจ่ายกันกะคายกระบาดมึงอีกเทียมหอยปุ้นได้2ปุ้นไป6การสั่งเตียงวัตถุไพ่มึงตั้มตัวเขาเหตุการณ์ค้าขายตั้งพอดีนี่อามาขามเลยตั้มมันเบิ้นจานอกันไหมเดปงหนึ่งไหลลีปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินเจียดจองการสั่งเตียงตั้งราคาตั้งพอดีเมียนมบจองการตุกตื้นคัดตินนันฮอดถึงสีปั้นสีห้อยไปหกกดเย็นแต่เตรียมปีกายเวลายำนึกกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นใดปุ่นไปเปียดจองใจตาลีฝ่ายไปตุกตื้นสั่งเตียงตั้งราคานี่เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีเทบาเทียมเฮียงกันปุ่งหนึ่งวาทุกระบาดมึงตั้งคมนันออกมาตามไหลหูทางผู้ผบินจงทงพระเตียนอเมริกาหนังล้วนอยู่ในว่างโดเตียมว่าวร้ายขำโคกูฝั่งปูยึดผวนคมเปิ้งฝ่ายไปกบปองกับพระเตียนกูเขาเป็นการฮัดเตียนฝ่ายไปกันสักนันลินเจียนผู้ปากว่าไหวเจ้าปูบัน17คำออกปากหักซากร้อนชาวเซียนไหนเหมือนเวินเตียงนิ้มตุ่นอยู่โขการราชการฝ่ายไปก็ร้อนหีได้ไก่เจ๋ไปตามลีจับเมียนการตาลีสองฝากสองใบนั่นอยู่ในเวลาบันบังหันเล่นเปียดดูก่อ17คำลาฟูโลฟูผู้บินไหวจ้างพระเตียดโอโรสส่วนเปอร์จองกันพระเตียดญี่ปุ่นฝนตัวผู้จินผู้บินจงทุ่งพระเตียดโอโรสขึ้นถึงก็ร้อนพระเตียดญี่ปุ่นฝนตัวนั่นตื่นบอกพระเตียดญี่ปุ่นกันเนะพระเตียดญี่ปุ่นใครล้วนกลุ่มพระเตียดโอโรสดีนักหนีอย่างหนาเลี่ยงตาพระเตียดญี่ปุ่นใครขมหิ้งต่างพระเตียดอันนี้พระเตียดโอโรสเต้นบอกพระเตียดญี่ปุ่นตวงหลายตัวเลียวโปตัวเลียวเตี้ยเตียงหัวการจูเจอจูจังพระเตียดญี่ปุ่นตวงหลายเตี้ยเตียงนั้นอยู่ในเวลาบันมังหันเล่นเปียดดอกออก17คำพระเตียดไว้ในรุ่ยลาอยู่เล่นหกดอกออก24คำปวกเกิดจวงการเพียนไว้คำรับนั้นปลายป่าหือผู้กุ้นหกปั้นสีห้อย38กุ้นตายเสียมินฟังจูพระเตียดไฟลิปินวัน17คำปุ้งเก่าจวนเปิ้ลหนังล้วนนี่ปวกเกิดฟุ้นหาลงตกเลียป่าหือนำถมนำน่องร้อยกว่างยัวปังคำรับฟงนี่ปวกเกิดดงไรพอถึงวันนั้นพระเตียดเฟลิปินนี่ปลายมีจมไล่หาหอยป้ายเปลี่ยนมันกุ้นยาโจเพียภัยขำลับเฮิ่นอยู่เฮิ่นนวลดงไล่นี่ดูดูปองมีผู้กุ้นสาวสามกุ้นตายเสียอันนั้นสกังผีออกนี่ปีนเขาสั้นไหมปีนตันคำเพียเสียงปองนี่เพียวเขาสั้นไหมก็ทึ่งที่นี
1: ่คำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิงดิไดคัดเคียงและจุเพเมนดีพาติดภาษาตามตัวกึดปองสีจิงพิงซ่งสุจีปีซ่งพันไปซอเอตูเดินเปลี่ยนหล่อซอเช็คคำถึงซอเปลี่ยนคำอยู่ที่ผอมซัวการกึดปองภาษาซงยางหันเผียวกันปะขนนักเจียออกดิไดคัดเคียงและจุเพเมนดีพาติภาษาตามตัวกึดปองนี่ปินพาติตึกปืนดาจากการแหงพาติเท่านั้นส่วนหนึ่งปินพาติตินนักมาอามาคำกลายเสียขอการภาษาอันมีติต่างพระเดชทรงโกรธจับเมียนนันกึดตามพระเดชภาษาตามตัวกึดปองตาเติกในปินระวังหักษาพระเดชปินติงหนึ่งลำเดียวกันและภาษาปันถนังกันดิแดคัดเคียงตั้งกว่านำไปพบจอดระวังหักษายุดพงตั้งทรงยางอามาขามเฮ็ดกองอาญาพระเดชได้กึดตามไปแต่ตามอาญามาอามาขามไพเมืองสุภาษาได้หุ้มใจมีอำนาจเลี้ยนเปล่งและเล็ดทำกันถูกทำเลี้ยนเปล่งนั้นกำซอยไพเมืองสุภาษาปุ่งเนื่องวัตถุเปลี่ยนใกล้หอยอยู่เฮากินพักก็ทั้งพร้อมกันปุ่งหนึ่งพร้อมกันหังมีปิ้นดี
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซ
0: อย่าเมื่อสองเฮาหักกันโฮถี่ปีใหม่เขาหัดยำไรใส่จงเฮียนกันแอวป่อยม่วนหลินเปิ้นบ่ควายตังมึงเด้อว่าเฮาพากันนี่ซ้องเตรียมตันมันหลังเง้าแฮบเขาเหมือนแมงผึ่งมาต้อมหลอกจ้อม

ดีเดียพี่น้องผู้ฟังทางไลน์เขาเสียงคำเสียงสวบอกหนีก่อผิวทึ่งที่หนียินดีกับทางไลน์ฮับฟังมาเดอะพี่น้องวงวันยาถาโกยักเขาได้เหตุการณ์ดิ้งเขาได้มาพบกันมาจอยกันกามันยังเด้อจ๋า

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破嘎铁五千尺贵，
4: 当代是双板呐，
3: 李松武师傅，
5: 广播涵盖粉红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放坏行阿苗滚门云南，咱们边阿庆坏甘呆。
7: 放坏行阿苗滚门云南，咱们边阿庆坏甘呆。
6: 飞离皮膜破口孤显流，
7: 飞离皮膜破口孤显流。
8: พี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาสุรอาขิงตันเคยคำบอกเลยเขาตีตันเคยทั้งหลายได้ที่หลักบีคุยรองต้องมัดเชียงจะมินท่องจือหันหน้าได้ปักปีเต็มซูเปอร์ชินบนบัวห้องไข่细菌拼蛋很难打，身为常委会黄开会，主张复兴帮庄细菌拼总书记蛋很难打，一落浪这里落浪来，浪帮干地上混当那他飞，落打里腾门猫，站来边浪边铺马龙狼，浪帮一哼黄了快干黑拉的昆敏，里边一落哼黄马，技术很腾，行下百下十国地烟。红火州选平日当跟他军帮干十分浓烈，官把他阿妹38本海行双百个手里送根蓝德马。金东县选平日科数应本分平欧巴地甲帮干，一点帮金红古尔王入单手里德马。比得人人腾人杰，国家军门能登高，帮一得点温，深刻被甲跟那日日。คนปองการตัวรอกตีระตึงเก้าหมอกว่าข่มกูเอิงตีหิมหวมชาวเซียนในดิมเตดิมวุ่นในทุกคู่ลองดีตั้งงามกูป่ากูฝ่ายย้ำในเจ้าฮับถอมเขาจะตั้งเบิกจะได้จงกงจงรางเรื่องตาช่างไว้หุยตั้งเติงกูเย็นดุ้มเฉินชี่ตั้งเติงจงรางจินไว้บุรินเปียดได้17วันกลางหรือดูเรื่องมินตาหุยทั้งบุญบูห้องคายหุยหลงต้องมัดผู้ปองจอมลองคือคักบักคือสู้จู้ยี่ผู้ปองการคือคักผู้ชั้นไกจิเกอร์มินกัดปองการบางบูกัดปองการล่าเสกกัดปองการตกดอกเติงผู้ปองการคือคักวันหูได้ดีเสกวยจู้ยี่มีที่แปกตึงทรงโก้เชียงเจมินท่งจือหันหน้าได้ปากปีเต็มจงกงจงรังจงสู้จี่จู้สี่เราตึงกาจงรังจินไว้จู้สี่สี่จินพินต้านคำหลักลารัดจับเจ้าหวยต้องมัดกี่ชู้เจ้าคือเจียงเจมินท่งจือชู้จ้าฝึกเห็นเจ้าคู่คือคำเจียงเจมินท่งจือสู่ต้นตั้งตั้งคนเมืองกว่ามิวตั้งเติงเอาละกันเสือหวยจู้ยี่มีที่แปกตั้งจงกู้เท่าทุกข์กันหน้าเจ้าเจ้าเมื่อเดินแปดได้17วันเส้นไว้ช่างไว้หวยห้องไข่หวยชู้จ้าฝึกเห็นปองจอมสีจินพินจงสู้จีต้านคำหลักหลาเหตุดอกรองที่ดีดักดวงในชอนบอกฝึกเห็นได้วันเจียนขุยเด้อจงรังซื้อจับจ้าจู่ได้ที่ออกลองปองจอมอาถังเด้อเซินเฮาต้องถ่อมลองไข่หมอกลูกกูป้ากูล่าปองมิล่ากันเลยตังแหงๆหึงปองลองข่มกูให้ล่าตั้งเข้าลำได้ปัดเปล่ากันเลยตังเสี่ยวล่ากันเลยปุ๊กฝงจุ่มลุ่มจะได้เซินไว้สู้จีวางดินทิ้งปองไข่ขุยเมื่อเดินเปียดได้17วันการคดอึ้งรอยเกาลีกงซานอันขนตั้งนาทาไฟนกตาดีถึงเบิงเมาตีไปโจ้รันสามได้เป็นองเป็นผู้หลงหลังหูอึ้งรอยลูกเห็มมันคดฉีกเข้ากาตั้งหูอึ้งรอยลูกเดือมันคดตกกาสำดัดสมาคดจอมตั้งอึ้งรอยลามเข้าดึงใดผู้คดพอกกันตั้งอึ้งรอยอยู่ละมันลูกสองป้าคดบ้าชู้กันอันผู้คดบ้าชีวิตปีใดผู้อยู่ละอึ้งรอยตั้งดึกฉีดปาก65มีใดคดพอกกันมาเฮือจำมาปองเห็ดล่ากันหลายป้าหลายฝ่ายภายเพ้อคุดพอกอึ่งลอยเห็ดดอกรองดีมันมาลองจำได้เป็นผู้เบิ่งใน ดีเปียออกลองตีสร้างขนตั้งนาทาไฟป่าวันตกไปจันตีแล้วตึงกาเฮาเก็บปดได้รองจับตั้งรักแล้วพุ่นตีป่าจังจังหือหิดนั่นเปิงเดิงเขาสอนปีได้มาลองปองเหตุครึ่งขวางเลิกฝ่ายกันให้ล้าตีเว้นขนมิ่นได้ดิมวุ้นคักเบ่มาล่ากันมันเหตุได้ดีเติมมาเจอเมื่อสองหิงปลายสาวห้าปีลองปองเหตุครึ่งขวางเลิกฝ่ายกันให้ล้าตีขนมิ่นเหตุดอกครึ่งขวางมาจี้โสขึ้นถึงเหงห้าปาก50กกตีเย็นอยู่ตั้งเซินเป็นดำสีเปิ่นนั้นเขาสอนไปได้มาห้องโคเจ้าจู่จ้าปองช้อมครึ่งออกว่องที่ปือเจ้าไว้เจอสอนเปียงจ่าเห็ดบูดินบูต่อมที่เจียนซุยเห็ดครึ่งกินตั้งเยี่ยมกูเชี่ยวมีเจียนมิวมีตีเปียกซื้อได้10เปิ่งหลงปอนปาเฮออาเมีย38บุญ5เหง2ปากโกให้กาปองเห็ดล่ากันดีๆถึงตีปองเห็ดล่ากันซื้อได้เหยาตั้งหลงเซลได้โสขึ้นถึง58กกเตเข้าเหงปากบุญเย็นเขาสอนปีได้มาจินตงเสียนตีวิงพัวจอมหลังฟิ่งเปียงอปาเตมาปองการข่มกูเห็ดจอมปองจอมเปียงจากโคโซโฮมิดโฮมปองล่าการโตกันในเฮออาเมียเชียนมิเจอโคกาข่มกูอังสุตันเซาซัมเฮอฟิ่งเปียงอปาเตมาหมักตินลองเห็ดตั้งปองเจอไรเห็ดแดนปองกึมลองข่มกูอังสุตันเซาป่าวันตกไปจันตีมึงจินนันเฮาลองข่มกูต้นเด็บโตเยตั้งรองคากไปล่าการตีจินตงจำได้เป็นองเป็นผู้ลำในตั้งเสียนลงไม่ลงตวกสารโจ้และรีปากใน42ไปต่อง5

ว่องสู่ตันเซาดีแคมจะได้ดันถัดกันเปียดปีเป็นเหตุได้ดีดันดกเดรายหุบไปดันได้หูมือสองหิงปลายเศร้าหกปีเดินหนึ่งถึงเดินเจ็ดตั้งเติงการจักเดียวหิดจากป้องดงในโซเล่ส่งเงินดำตือมาแล้วดีปักเลยห้าป้ายสามโซปองการเสียหายครึ่งของกลุ่นคู่เข้าตึงออกตึงตั้งหลงดำสิปีกายโฮมจำแล้วดีปักเลยสิบเจ็ดป้ายสามเนื้อปานเบิ้งใส่โซตื้อเงินเสียครึ่งของกลุ่นคู่จึงเลยตั้งหลงโซมันดำสิปีกาย

0: กวางปู่พวกได้ปล่อยเมียนเอาสู้ต้องหือพี่รองเขาเขาตั้งหลายอยู่ดีซ้ำสา
1: 云南三十块是马中十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马中十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 是干么的？阿空懂能尼？那啷那？是干了中东尼个？将这面面容十八爱，那咱人平爱点拍，多么什么个路爱是碰个吧？不应个去帮爱铁破碰塞。สีจินพินอาจังมงกาโคตรในสิกามงโตรับโตถึงเรื่องมงกันรับโตสพองพอพองนาตรงคงมุมดูสีจินพินอาจังมงกาเทบุญมุดโดนมิจสันยิเพออาจอมชาจอมศิลายสิกาตาลีกวนนาช่วยดีดูไอมิทาลัมโกมเดียนมูทากระบะไอรถัดลัมลูลาใส่ง่ายสิกาคุยมีมิวนาแค่มกโลสโปรดงแรกโลจังลัมลินยังมีนาโลสโปรมนุษย์พังโกยังดีคิงมีมงาจามงาสิดูลูใส่ง่ายสิกาจินตงกังวังนี้พงดังผาจิสจำอุบดีดราก่อนขังลำแล้วข้อมกาคูงกุญจนนามานานกันราวันนิชกุมชิงังสกังครัดว่าไอชิกาตานิสตาลง่ายกว่านาสตาสิญินมันทาอันเถียมงตานมงจึงชาจาสุการมสาโกเกรเนคูเรนนานานไอกระจาไอมกาเตซึ่งคาดว่าจัดว่าไอมสาคูเรงห้าไอง่ายชิกาชิกาที่ตั้งก็แต่พังลินี่มีสีจินพินากาโดมิชินลาง่ายหลักแสนชิกาเถียมควันงอยไปบังตันนาอยากรู้เดชิกาที่ตั้งพังวาสนามีว่ามงตานสุพงปาดีมงแต่มงจึงฉากสารับโตถึงเกรมงกุนรับโตมงอาหมูกุนดำมงแต่มงมุสาปองบันรับโตกึ่งโจเพียงมงรับโตนี้ถอยชิดสิญญาจุพอดมงจึงฉากสปองถึงนุกบากโกคือปองไอเทสปองกบาพบพงนาคือคำไอมาคือซึมสามฉากคือคำไอสุกตาอาตังกุมลามฉากมงมุสามฉากเทียนผาจิมฉากไม่การไม่ต้องแคร์มฉากมีว่ามงแต่หลักสังเลยย้องรองไอเชยหุยจู้ยี่พงชงรามซาคือคำหนึ่งสามกรรมอาทับกระจาไอไวออนมชาจังเจอมินซาปราไออาเดียนอาจารย์ยิงพริ้งไออาเดียนแพตัวมัสสัตมุกโลไอมีว่ามงแต่สุพรรณปาดีตรงคงมุมตูมงแต่ถึงยังอุบกึ่งโจเพียงมุรับโตถึงยังอุบสีจินพินอาจังมงกาโคจนในชลัยจนจินตัดไอจังเจอมินมิดรุมอาคือคำกรรมแพมิดดุมจังเจอมินมิดรุมอาจวดทุมไอประเลเลียมยี่แพทรงจุงจอมเชนลาปาดีดิงมงแตนดิงนาอามิวชามงจึงชานียองมีว่ามงแตนหลักสันเลยย้องรองไอเชยหุยจุยพงชงรามสามกามแพมตุนนาชงรามเตียทุสิชังวาลูคราอุงกุญโจตัดราไองาไอสตามสันทัยชิสิญญาชนีมงโตรับโตถึงเรียมงกุญรับโตสปองพอพงนาตรงคมมุมตุสิจิมพินอาอาจังมงกาเทมตุนมตุนมีจิสัญญีแพอาจอมชาจอมชินลากึ่งโจชังอังนงไลกาจะพองมีจะสัตญีทอนชนาชินลาเรนนาอยู่นามงตัวนากลอสตุมยินดูลำนี้ส่วนโปรตัดคุ้มซุปไอคูแต่ราจาไอคูปาดีกวนคังตั้งชนาลำนี้มาตัดลาดีสุนเขานามกบกาเทลูช้าในมามุนนี้ลำปาดีจองมูปงลีชวามชาพงมุสุมมูปงลีเรนีแพจอมตุปองอยู่เรมาไอมงตัวรับตัวมุมตุวังยิงจะพองสาจูจมูไอสตามจันทวิชสิญญาธาตาลีสุลีวันหนึ่งไหลลำโกนาเกาหลีปุ่มปุ่มคู่กตาไหลลำทูมเตียนไอหมูธาอาชักไออาจุนสิลูลาเสถียรเรนปุ่มคู่กตาไหลลำโกนาแคมคุนเทนบัตละไงจ่าลำคุนอาราชาดีทูชังวาไอลำแพมาด้วยจะครั้งตัดลุนนาแล้วข้อมกามันครุมไรทูมเตียนไอหมูอาเตียนฉลงไงยิงกโลไอพังกากตานามีตาสิญญาจากรุษมงาทรงไอชาโกว่าครุ่มคัดเสถียรเรนพังเดียมกาลำร่วมโลคูอาราชาดีทูมเตียนปุ่มคูกตาไหลลำเราถูกครั้งตัดนามาตูงางกางไอ้เปิดกระจาเตี้ยตอนดูใส่อาจุนสินได้ดูละไอ้ลำก่ออันเถียงมุงดานสินดาตึงตะวันแรงลำโกมเตียนหมูถามุงการติ่งแกรกโลอยากไอ้มูยิ่งงำละไงไปยันจังก็ไอ้ลำเพสตันตันลุงอาไอ้แต่สมรานหญิงรออย่างคุ้มมีมิวนาไข่มุกโลสเปรงไรโลละจังโลสเปรมกำก่อเกรนไอโกรจัดไอคนเร่นนาปวดกลมตุ้นนาชิงงางชิงกลางล้าลุใส่เขียนด้วยของไอ้ความงานยิงความมีมิวนาแค่มุกโลสโปรดงไรกโลจังกโลสโปรมนูโกเยี่ยงกดีขิงมีงานจามงานชิดุนนามงโตติงนาชองคังโกอังลุงไอแต่สำหรับยิงรอยยังหงโหมตุมงโตนี่โกตุกุสุกงจะลำแพตามซอกเรนนาเจนช่วยชุมไรกโลมชาโกช่วยมีเสียงกโลสราเรลักษณะมีงจามกามบุงลีชีแพอาจอมชาสบันชลาตัดเรนนาไม่ใช่ไม่ไรเซมซุมมวลมิจฉาเขียงมังงาและข้องสาจันเพชัดขวานอาจอมชาภายตอนชงวนลู่เรนนาตำล้าลู่ไอปงลีชไรตรงคงจะผ่านโกยังกะดีมังงาชิมซัดริจคูวันมีดูลุงอาไอแต่จำรันยิงรัวยังผัวมิวจินต้องกังวังนี่โกผ คงตั้งผ่าชิสจำอุปติดรากวังคังลำละคอมกาคุณคุณโจตัดเรนนาชัวอัมชานีมันนังกันรามกอมกาไอยูจัสัตลำชุดมชพรังตัดเรนนาตรามสัตลำเทอามิวมิวเรไลสัญญิเพจุทุกตัดเรนนาอามิวซูโลตูครงจะไคมกอมกาเทสิมีคราลำง่าไอตังบะตังโจไอคูจึงคาโรจัดไอจิงตุงกังวังกอมเตียนตัดลูคราชกุดขัดวังง่าไอยาเตียนวาดูยังกังวังติงถะนามะลิงตุมกับไอจังโกเรงง่าไอถ้าตอนในจพังก็นายูยังเทียนละคงไอคงครูหญิงสตาลง่ายกว่านาสตาสิ่งนี้มันทาทำจานาเมื่อการเดียนาจพันธะทำจานาละคงตอครูโรจันนามงจึงชาจาสกายมสากอเกรนายกูเรนนานันไอกจาไอมกาเดจึงคาครัดว่าไอมสากูเรงง่าไอตานิงสตาลง่ายกว่านาสตาสิ่งนี้มันทามงตันติงนามีท่าลำสกรีนตอนไอสุกันท่าแต่ปังตัดไออนังกัมพรชพังโกยังกดีคิงมลีมลีจากรูตุนนาชรามยันจาสกันพงชิงราจันลำมตูงกงกบาปัญญาตัดลุงาไอชิกากวนนามูลูไออันนี้กับมุงตันกุมซามกัมเถลังพูในแต่ละปรันทาตานุสุงกวนปัญญาตันไอครั้งนึงบางเพครัชยอมก็นาคูพิชวนตัดใส่งาไอปงตันไม่กับมุงตันเทตึงตากรยามุงตันนีเพียงคุณจอมพิอาตันไอครั้งนึงบางเพครัชยอมก็นาคูพิชวนตัดใส่งาไอแต่ชนะเตียนสตามจันเทศสิ่งนี้ยาชนีว่าดูยังวินุยรีลามุงตันจาลำต่อพังจินยำต่อพังเขียมวยมุดับนี้เทศสิ่งนี้ยาชนีตั้งชนะตัดไอในเดือนปรานมุตุมหน่วยมรังกบาทูไอเทศมรังกบาอาเมจอปิมพรูไอขะโมรูชุนกำจีรูเรจึงยำยีอาเมจอได้ชนีว่าดูยังเฟร
2: ดีบีมุงตันติงทาเมชามรายคนมุสุมชิมัดงาไอสุยานีถาตัวในจุพังก้อนนายอยู่ยังได้ลังนาชิกาโกองไม่ก้อนนาละจังสุปไตันนามีจุสันนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลงไอจวนมีครุมกุนอนมุจุมลำละมอนนันทะเราจอมสกุลดนี้มีชิจินพินกันจอกทองทอนปงลีจพงทะมงกาโคจุนไนชลอยมุดุนชิบรอไอพามจองกูดิงซัมเพมงโตอุเพลิกุนสงุนไอไรลจมก็ชาชกูนานียองสมัครคัดวันนาในมัมไขยังกุนเทียมจิงไอกุนเทียมจิงไอกุนในมัมไขมุดงไอมงโตเทียกันวังนีเพจากุมโชกับปาโจไอลัมกลอสจันนาในมัมไขมุดงไอกันวังไขมุลำเพจมุดงไอลัมทาอายุมูลูจึงคารจัดลูในมัมกลอ
3: ไขยายนีเพจกลอสมชงุนไอลัมไมกลอไอชิกามตันงาไอคบนัวพุนาวนีคำจาง 문어문낭이 몸을렌샤 람다나 레몬이나 방다대지 정난에 용의시당 을란상노아 소밋나시랑 외 펜위성 동작

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那会科普基地
3: 正破嘎铁五千尺贵
2: 当代时装版纳
3: 李苏姆姐夫
4: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 奉陪爱心爬山云南，为了为亚毛干带铁心，放好干农内农发电，为了高山美。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了为亚毛干带铁心，放好干农内农发电，为了高山美。
7: ผู้ฟังดังไลเข้าในข่าวสั้นใหม่บอกนี้ริเพียงนี้มีพร้อมโจจือจำจังจะมินทงจือวันเกิดได้ห้อยปีขบควายอยู่เวียงเปิดจินอุทังต่างพร้อมสิจินผินปากกับหัวนักเส้นไว้ช่างไว้ขวยห้องพร้อมโจเข้มใจทำเหียนกระดำใจความสิจินผินจงสู้จีปากกับหัวนักจีเนี้ยใจนักนั้นนำสางการมดเงินฝ่ายไปจากงในเปียงคล้องสั่งให้นาดีมังเสียนี่หัดถึงปั่นหาห้อยหาสิบกดเย็นการทละทำการมีติตังสิบจองลงตีคงขวดเจ้านี่จบ่าจมนายฮากัดเฮียได้38เหมือนกุนไปการเพียซ้อนนาจังโฮโซการด่วยตามอาจย่างห่างเตียงตีเจียงตรงเสียนี่กบป้องกันเขาเฮียดดังหมันไซเตอร์กันซับซาดีธรรมจัดนันปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินเจียดการสั่งเตียงวัดถูภัยมึงตังกุ้มตังพเตียดด่วยตามหมันเบิ้นจานออกการไหมได้ได้ตีพัดเดียดว่ยหน่วยสวยลาปัวเกิดจวงการเพียนในใบปลายป่าหือหกปั้นสีหอย38กุ้นตายเสียประเดี๋ยวก้อยฟังข้าวในข่าวสั้นไหมย้ำทีจงกงจงยังเรินตาช่างไว้หวยดังพัดเดียดกัวเวียนเจินเสียดังพัดเดียดจงยังจินไว้วัน17คำกลางในอยู่เรินมินตาหวยทางอุทังยกพร้อมพร้อมลงจือจำจังจะมินทงจือผู้บินวูชานกายจีเกมินจ้าเจินจือจ้าจินสือจ้าวายเจ้าจ้าผู้กวนอ้อนเดิงเปิ้งสะหวยชู้หยีมีดีดังพัดเดียดจงกงพัดเสิร์ดอันวันกระไดหอยปีขบคอยสิจินผินผู้บินจงกงจงยังจงสู้จีจู่สี่พระเดียดจงยังจินไว้จู่สี่ปากก้ามขนนักเดชสำเนียนสุกเสามองจอมจังจะมินทงจือเหตุการณ์ตกตีเป็นดีพระเสริฐหำเหียนเปียซาจินจาดีจังจะมินทงจือเทบาเทียมยังไพมึงจูภาษาตังพระเดียดเอาเริงเปิงเสือหุยจู่หยีพระเดียดจงกัวมีตีดังนั่นคือบ้านเมือหนาไปเป้าขาดเดินเปียดดอกออก17คำเส้นไว้ช่างไว้หวยห้องผอมโจขยำใจหำเหียนกระดามใจความสิจินผินจงสู้จีปากก้ามขนนักจีเนี้ยใหญ่นักนั่นหำเหียนนังสืบเฉียนใจความผอมโจจงยังเตี้ยจะฝ่ายการนั่นที่ว่าความเฉียนยีเส้นเห่ากระดามไปหับฟังข่าวการพักซาการเกิดป้องกระทิงห่างเตียงตั้งนั่นขับตองการหักซาให้หน้าการสวัสดีมาเข่าเม็ดนำการเกิดป้องตั้งเสียวการเกิดป้องจมไหลหมู่จมฟงหนีวังเย็นผู้เป็นสวัสดิ์สุจีเป็นเก่าจูผอมเล่นเปียดดอกอ17คำตังละท่าเดียนปืนดินเกาหลีกงซันดีตังละท่าตังตาดีทั้งสวยดีนี่เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีจองการนี่เฮ็ดได้11ปีนำเลือกนี่มี7หอย65มีเปิดการสั่งเตียงโตมากนี่เฮ็ดดอกการตะเก่าเหมือนเวินเขาซ่องซ่านปีนี่มาจองการจากงในเปียงของสั่งให้หน้าคนเหมือนเสือนี่ปงนึ่งได้ดีการตึกปืนสั่งเตียงนี่ได้เหมือนคันปี2000ปลายสหตัวนำสางกันมุ่นเงินกันเหตุสังจากกงในเปียงของสังไฮนาทีมังเสียนี่หัดถึงปันหาหอยหาสิบกดเย็นการกัวอยู่ตังเสนีเป็นไปอ้อนเขาซ่องซ้ำปีนี่มาคงหัวเจ้าใจเอาเตียงการเตียนในบันมังหันออกย่างกะจำการทละทำการมีติตังสิบจองดงปองดังผู้สวนซึบปันหมอปันมีที่เจียนซุยผู้สวนซึบนาจางเปียงเขานุ่มกัวเชียวมีเสียนฟงนี่จัวป่าจมไล่31เหมือนกุ้นไปนี่5ได้การเฮ็ดพากดถึงตาสดายการเฮ็ดสังจูเจอจูจองนี่ฮอดถึง58กดเหยียนไปเขาซ่องซ้ำปีนี่มาเจียงตรงเสียนดีพัวเสือนี่ออกย่างเขาเฮ็ดการเพียง1นาจังโฮโซเลการหลวยตามอัดย่ามาห่างเตียงห้องเฮ็ดจมไล่ลงไล่นี่เขาเฮ็ดจองการทักษาธรรมจัดยิ่งดีคัดเคียงต่างหมันสายตึกการทักษาสรรพสัตว์ดีธรรมจัดบ้านเมืองไปหุ้นไตช่วยหุ้นมันตกนั่นก็เตรียมออกเข้ากันไหมเจียงตรงเขาเฮียดการหักซาธรรมจารยิงดีไล่เจอได้ยังเดียการปงนึ่งเปามีไอเบอร์เฮาหุ่มมีนำเขียมนำนี้สูงนั่น ประเดี๋ยวดังเสียนี้บางมีป๋าใหม่คือเข้าพบผีหัดถึงหอยปุ่นได้72ปุ่นไปสุนหาคมธรรมชาติได้ดีตามการเปลี่ยนปีมานี่อามาคำดีมาซ้ำดังดวนเวยซีเสียนที่ดีจินเจ้ายกเฮ็ดจ้องกันเพียนึงเล่นในเล่นนั่นปี2000ปลายสาวกตัวเล่นเปลี่ยนนั่นออกมานำหือผู้ฮัดเดียนเหนือตัวผู้จีนำฮัดเดียนเหนือตัวเปียถอยกุนปลายนี่เขาพร้อมดินักมีเทียบาเทียมเฮียงกำลังฝ่ายไปกันดินแนวพอต้องในบันมังหันเฮ็ดได้ตกดีปีนี้ดับตามกันก็หอมสอนว่าจังได้หูปี2000ปลาย26ตัวเดิน1ถึงเดินเชียดกันโกอีกเทียมกันเวียกเครื่องจักรคมปึ้งขึ้นเนอตั้งพระเดียดอีกเทียมหอยปุ้นได้หาปุ้นไปซ้ำกันโกฝ่ายไปเสือขั้วเขามาค่ายขวกตั้งพระเดียดนี่อีกเทียมหอยปุ้นได้17ปุ้นไปซ้ำคงขู่จกจ่ายกันกะคายกระบาดมึงอีกเทียมหอยปุ้นได้2ปุ้นไป6กันสั่งเตียงวาถุไผมึงตามตัวเขาเหตุการณ์ค่ะคล้ายตังพ่อเตียดนี่อามาขามเลยตามมันเบิ้นสานอกันใหม่ได้ปงนึ่งไหลลีปีนี้ดันหนึ่งถึงเดินเจ็ดจองการสั่งเตียงตังลาธาตังพ่อเตียดเมียนมบจองการตุกตื้นคัดตินนันฮอดถึงสีปั้นสีหอยไปหกกดเย็นแต่เตรียมปีกายเวลายำนึกกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นใดปุ่นไปเปียดจองใจตาลีฝ่ายไปตุกตื้นสั่งเตียงตังลาธานี่เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีเทบาเทียมเฮียงกันปุ่งหนึ่งวาทุกระบาดมึงตั้งคมนันออกมาตามไหลหูทรังผู้ผมเป็นจงทงพระเตียนอเมริกาหนังล้วนอยู่ในว่างโลเตียมว่าปลายขำโคกูฝั่งปูยึดผวนคมเปิ้งฝ่ายไปกบป้องกับพระเตียนคันกูเขาเป็นการฮัดเตียนฝ่ายไปกันสักนันลินเจียนผู้ปากว่าไหวเจ้าปูบัน17คำออกปากหักซากร้อนชาวเซียนไหลหมั่นเวินเตียงยิ้มตุ่นอยู่โขการราชการฝ่ายไปกร้อนหนีได้ไก่เจไปตามลีจับเมียนการตาลีสองฝากสองปลายนั่นอยู่ในเวลาบันบังหันเล่นเปียดดูก่อ17คำลาฟูโลฟูผู้บินไหวจ้างพระเตียดโอโรสส่วนเปอร์จองกันพระเตียดญี่ปุ่นฝนตัวผู้จินผู้บินจงทุ่งพระเตียดโอโรสขึ้นถึงกร้อนพระเตียดญี่ปุ่นฝนตัวนั่นตื่นบอกพระเตียดญี่ปุ่นกันเนะพระเตียดญี่ปุ่นใครล้วนกลุ่มพระเตียดโอโรสดีนักหนีเบี่ยงหน้าเลี่ยงตาพระเตียดญี่ปุ่นใครข่มหิ้งต่างพระเตียดอันนี้พระเตียดโอโรสตื่นบอกพระเตียดญี่ปุ่นตวงหลายตัวเลี้ยวโปตัวเลี้ยวเตียงหัวการจูเจอจูจังพระเตียดญี่ปุ่นตวงหลายเตียงนั่นอยู่ในเวลาบันมังหันเล่นเปียดดอกอ17คำพระเตียดไว้ในรุ่ยลาอยู่เล่นหกดอกอ24คำปวกเกิดจองการเพียนไว้คำรับนั่นปลายป่าหือผู้กุ้นหกปั้นสีหอย38กุ้นตายเสียมินฟังจิวพระเตียดไฟหลีปินวัน17คำปุ้งเก่าย้อนเปิ้ลหนังหลวนนี่ปวกเกิดฟุ้นหาลงตกเลียป่าหือนำถมนำน่องร้อยกว่องยัวปังคำรับฟงนี่ปวกเกิดดงไรพอถึงวันนั้นพระเตียดฟิลิปปินส์นี่ปลายมีจมไรหาหอยป้ายเปลี่ยนมันกุ้นยาโจเพียภัยขำลับเฮิรนอยู่เฮิรนวนดงไรนี่ดูดูวังมีผู้กุ้นสาวซ้ำ

0: 不能担心。俺能是刚漂亮的并好三枚并当汉片星帮你漂好三枚个疼的你。
1: 汉片好乎换个枚哈沙半他能黑变干有内好当枚换干和跑没白拿玩内汉片换个习近平。你在黑天来做陪面的怕地怕沙当多个帮。习近平总书记ปี2021ตัวเดินเปลี่ยนหล่อสอเช็ดคำถึงสอเปลี่ยนคำอยู่ที่ผอมชัวการกึดป้องภาษาทรงยางหันเผียวกันปะขนนักเจียออกที่ได้คัดเคียงและสุเพเมนดีพัติภาษาตามตัวกึดป้องนี่ปิ้นพัติตึกปืนราชการแห่งพัติเท่านั้นส่วนหนึ่งปิ้นพัติตินนักมาอามาขามกายเสียขอการภาษาอันมีติต่างพัติทรงโกรธจับเมียนนั่นกึดตามพัติภาษาตามตัวกึดป้องตาตึกในปิ้นระวังหักษาพัติปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันและภาษาปันถนังกันที่แต่คัดเคียงตั้งกว่านำไปพบจอดระวังหักษายุดพงตั้งทรงยางอามาขามเหตุกองอาญาพัดเดียดได้ก็ได้ตามไปแต่ตามอาญามาอามาขามไพเมืองสุภาษาได้หุ้มใจมีอำนาจเลี้ยนเปี่ยงและทำการถูกท่ามเลี้ยนเปี่ยงนั้นกำซอยไพเมืองสุภาษาปุ่งเนื่องวัดทุเป็นใกล้ขอยู่เฮากินพักก็ถึงพร้อมกันปุ่งเนื่องพร้อมกันหังมีปิ้นดี
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนกว้างโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงฝาคอยฟังกำคับกำซัว
0: ยามเมื่อสองเฮาหักกันโฮถี่ปีใหม่เขาหัดยำไรใส่จงเฮียนกันเอียวป่อยมวนดิ่งเปิ้นบ่อคอยตั้งมึงเดวาเขาหักกันนี่สองเตรียมตันมันหลังเง่าแฮบเขาเหมือนแมงผึ่งมาต้อมหลอกจอม

ดีเดียพี่น้องผู้ฟังทางไลน์เขาเสียงคำเสียงโสบอกหนีก่อผิวถึงที่นี้ยินดีกับทางไลน์ฮับปังมาเดาะพี่น้องวงบันยาถาโกยักเขาได้เหตุการณ์ดีเขาได้มาพบกันมาจอยกันตามันเตียงเด้อจ้า

0: 초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘 리코 카타 가마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐. 마리 쇼비 부.
1: 나빠오 초빠 논다. ชิดิคือแลกรรมข้อนาวิอย่าอยู่ชิดิปอกคอนอทากาจราตุแลราชาชีมึงปีมีกวีกรรมข้อชิดิพาจอวิอยู่ชิดิคือห้อขายามีกาคอนดาวีที่จอนาไกสีกูชาละมึงกูแลปูโชปูชิมีดีเนี่ยเวอ